0: My mom. ตามตาปะบรมนะตามตาปะบลุงระโปงตาปะบลุงอะตองตักตามอบอกันละดาดามอบอกันละนูกันอยู่มางกันยังรองกันบ่จัดบ่จะเชลบ่ว่ามันบ่อันเชลไปนูกุยตวดเตอะไรบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ Korea bị nó mấy cái nó bị cái thầu cha mấy cái ma của thầu chồng bị nó đến bị nó điêu cá rôm nhau là có cọ cọ tọ nhau về bao bỏ cọ đào cọ lùn mấy cái thầu cha mà chồng rồi là có lần có là toát bác lần có là tốt nữa nó gạt địa đồn ở đâu đó nữa cái quạt thật tài năng được lọt hiểu là điều là nhuyên nhạt à. Đến điều điều bớt rồi cũng đã tới chót bớt rồi quạt ta tây chu nhờ đỏ gần lề nhưng còn cua lần lần tiền là cái gì ta ra như thế
1: nào mình chơi là tiền là mình
0: chắc quá con này chắc quá
1: vui
0: bếp nhà đó rồi chơi bếp nhà đó rồi mà thập ran bùi tay
1: ui mấy nhà nhà lại quên chân xuống
0: dù thế nằm nằm
1: ở đây chúng ta khi tôi chăm chơi xem
0: cái lò coi ai nhà cái lò
1: dù tôi lưu ý ngân số màu
0: nào về
1: ý nào vậy ta
0: đang chẳng nói nhà tôi
1: tranh về mà bơi bay
0: đi bỏ lò để phá
1: hỏng mấy ta xuống mà bơi mà bơi ngân
0: sách đại vật lệ tông tông
1: là có một chơi vẫn không
0: sao mà ngân
1: vừa
0: là tôi mà bơi nào
1: vì muốn đi với em sống bay với
0: ai
1: nhân có
0: mai ra qua đi đây có tập kiện
1: thì nay đi như là phê gì
0: chúng có đăng ký ta nhà tôi có
1: nó mà ngân đi vừa có
0: mấy người nó
1: cho yên không đi phải
0: bảo vệ nhà không gọi chứ lạc long giờ ta
1: thì mấy chị cũng ngoài kinh mà bảo khi gì nào chị cái này chị chẳng ai như thế nào
2: ตาปนี่ก็คือนี่ก็ได้เนี่ยเพิ่งจะทําได้ป่ะตามมาตามมาจะได้ยังไงที่กูเรียกแต่ปู่ว่าคือมันเนาะยัดไว้ประมาณนี้ก็ยังโอ้ก็ตรงนี้ใช่ตรงนี้ประมาณนี้ก็ยังจะเอาตัวไปเติมจะเอาคิดอะไรจะหมดอะไรตอนนี้ก็จะเอาไปเติมเติมอะไรบ้างอ่านะมีชาวอินเดียตามมาจะไปที่กา
3: อันนั้นชาวอินเดียตามมาจะไปที่กาแกนามะตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิพะฮอลมาเรตาฮิกูเรตาชิเรตามาชิพะ
2: lukuku ate ho ere an ito uate hechena kenane kita ako iya tika ite ate ko uate diri namu uwa kenane arbet ho ere kato lukuku ere nasa hechena